あやはうむほやむ。あやはうむむうむかういや。あおよくばあんぱたらおば。อังเอมาเมลาลายตานิตาวานาวิตา